0: มาบิลงละเมื่อนาเอ๊นิกาเฮ้พุ่งบอลลูเอ็งก้าวยันตามยันไปยันเป
1: ้บิลล่าแต่ดีดีกันละ